คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098 428 9823

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะ ในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
4: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองค์พระที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดที่ว่ากรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกันวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการนี้ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
2: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
5: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น
0: จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
5: เพราะเราก็มี

0: ว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
1: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัฐทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเนชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติและทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคน พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
5: 1นาทีกับกปท.
3: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอ
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: คุณกำลัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
10: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
11: ์สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
12: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
11: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถอะไปอยู่ที่ไหน
12: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
11: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอะ
12: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
11: เอออย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
12: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
11: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ 081-885-3600
12: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
10: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
9: ์ชีวิตยุคนี้อะไรๆก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
13: wow.
9: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
14: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy C Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
15: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
16: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
15: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
9: ชอบร้องแบบนี้
17: คุณไม่มีคิดถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
9: แบบนี
17: ้
9: หรือว่าแบบนี
17: ้
9: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaokeร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: NorthWave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: NorthWave 94.25

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
3: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
3: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508
4: Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
2: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Northwave 9425

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์
3: มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
2: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
4: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี่
2: แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพัท
4: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
2: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัทเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
4: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่081-885-3600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์
0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Ofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0985086ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเสงขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวี
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508
3: Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Northwave 9425

0: สวัสดีครับวัยรุ่นคือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัดจะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
1: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการหนีโดยเฉพาะครับ
0: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
1: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
1: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำจัดชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
0: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
1: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
3: น์ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ NotWave 9425

0: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
1: The Biggest Hit
6: North Wave Music Long Play
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ North Wave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986505
3: Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: มา
1: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
3: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน
4: ์มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
3: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมและถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
5: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี่
3: แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพัท
5: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
3: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์เอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
5: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
6: ์ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
1: หนังอินดี้
2: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
1: และหนังใหม่ทุกประเภท
3: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
1: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
3: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
4: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย wow. นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
5: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
6: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
7: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
6: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
8: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
9: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
10: พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy C Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508636
2: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

การร้องเพลงโดยวีซิงอะลองคาราโอเกะเชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave9425

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ North Wave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
2: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถไปอยู่ที่ไหน
3: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
2: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอ่ะ
3: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
2: เอออย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
3: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
2: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ0818853600
3: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
1: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
4: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
3: หนังอินดี้
4: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
3: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
5: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
3: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
5: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
3: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
6: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
7: wow.
6: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
8: ชอบร้องแบบนี
9: ้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
8: แบบนี
9: ้
8: หรือว่าแบบนี
10: ้
8: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
11: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
12: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
8: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: สยามทีวี Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508636
2: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ North Wave 9425
0: สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T-Square 4 แยกแสงตะวันชั้น 3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า

ังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: คุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
2: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเล่ามาสิ
3: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
2: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
3: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plusคือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
2: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
3: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
0: น์ Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Gold Fin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเสงขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
3: ้
0: หรือว่าแบบนี
3: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaokeร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
4: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
5: แป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: The biggest hit
1: Northwave Music Long Play
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
3: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
2: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร098
4: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัฒน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
3: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอ่ะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพั
4: ฒน์โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
2: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
4: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
2: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
4: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
2: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
4: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
2: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
4: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
5: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
3: หนังอินดี้
4: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
5: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
6: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
7: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
6: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
7: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
8: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
9: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
10: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง North Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508
3: Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: เป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
1: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัทนะสิคืองี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันอ่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบเนี้ยประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
0: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่ก๊อฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
1: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่เหรอ
2: มันมี2แบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
1: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผัดกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
2: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่0818853600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
1: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
3: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
4: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: คุณมาครับ
1: Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Go Fin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
3: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
2: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
4: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
5: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภช700ปีวงแหวนรอบ2

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508639
2: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ North Wave 9425

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับวัยรุ่น คือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัฒน์จะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผม

0: คยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ
1: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
0: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
0: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำจัดชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
1: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
0: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
3: น์ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ NotWave 9425

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเสงขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
4: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0985086363
5: ที่ Northwave 9425
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: กำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR คอนโดมิเนียมตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์เฮ้ยเป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
3: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัฒน์นะสิคืออย่างนี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันอ่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบนี้ประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
2: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่ก๊อฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
3: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่เหรอ
2: มันมี2แบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
3: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผัดกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
2: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่081-885-3600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
3: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
4: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
5: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508638
6: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่า
0: สนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Northwave 9425

เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนัน Lotus 200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชน์700ปีวงแหวนรอบ2

0: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วยโกฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
1: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
0: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีทิ้งถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
2: แบบนี
3: ้
2: หรือว่าแบบนี
4: ้
2: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T-Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
5: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
6: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
5: และหนังใหม่ทุกประเภท
7: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
5: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
7: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
5: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
8: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
9: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508636
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
4: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่

0: ิ่มเพียงแค่ฉัน
1: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
0: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
2: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถอะไปอยู่ที่ไหน
3: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่า

0: ประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
1: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอ่ะ
0: ถ้าพี่ก๊อฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
1: เอออย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
0: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
1: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ0818853600
0: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
2: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
4: wow.
3: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
5: ชอบร้องแบบนี
6: ้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
5: แบบนี
6: ้
5: หรือว่าแบบนี้

0: ามเพิ่มเติม0818815585
1: ชอบร้องแบบนี้
2: ผมไม่มีชีวิตถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
1: แบบนี
2: ้
1: หรือว่าแบบนี้ติดลองเพลงให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425

ทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0986508
3: Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: ลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน
1: ์มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
0: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
2: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี
0: ่แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพัท
2: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
0: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัทเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
2: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่081-885-3600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
3: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: เป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Ofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
4: wow.
3: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: ชอบร้องแบบนี
5: ้หัวไม่มีคิดถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
5: ้
0: หรือว่าแบบนี
5: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
6: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
7: หนังเกาหลีสุดฟิน
6: หนังอินดี้
7: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
6: และหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็คเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
6: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
6: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
9: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเรียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านส่วนข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ68และเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ81ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกลางมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำไทยเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: จากการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจน ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
8: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกไงตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
7: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
9: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัด ให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
10: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกเลยเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลักกลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมอง

0: ลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุม

0: ตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
3: สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
4: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
3: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเล่ามาสิ
4: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปครับค คู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่
3: เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
5: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plusคือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
3: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
5: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
1: ์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
6: wow.
1: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
7: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
8: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
9: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
8: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
10: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

พลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

0: กำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องภายในถุงยางชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงประสบภัยนายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนโดยพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังคงมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องและเริ่มส่งกลิ่นจากน้ำที่ท่วมขังพร้อมให้กำลังใจประชาชนขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปโดยเร็วการเชิญถุงยางชีพพระราชทานในครั้งนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในช่วงเวลาที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคม69ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่5ถึง7และวันที่9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ
0: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือน พบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ North Wave 9425

0: สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัดกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
1: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
0: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอ่ะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพัด
2: โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
0: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
2: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
0: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
2: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
0: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
2: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
0: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
2: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
3: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
2: wow.
1: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
3: ชอบร้องแบบนี
4: ้ผู้ไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
3: แบบนี
4: ้
3: หรือว่าแบบนี
4: ้
3: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
5: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
6: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี
6: ้หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
5: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
7: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
5: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
7: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
5: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
8: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
9: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cloud Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร098
2: NotWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า NotWave 9425

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ตั้งพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวี
3: ตั้งทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: ชอบร้องแบบนี้
4: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
4: ้
0: หรือว่าแบบนี
5: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T-Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
6: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: Not Web 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร098
3: 058636ตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
0: Northwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
3: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
2: หนังอินดี้
3: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
2: และหนังใหม่ทุกประเภท
4: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
2: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
4: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
2: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: เปลี่ยนจากแค่ถาม AI เป็นสั่งให้ AI ลงมือทำแทนคุณกับ Cross Cowork Bootcamp หลักสูตรเข้มข้น1วันเรียนรู้การใช้ AI Agent จัดการงานซ้ำๆและสร้างระบบทำงานอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริงทันทีพบกัน24ตุลาคม 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ Green Lake Resort เชียงใหม่ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทจากปกติ 9,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DGT Future Academy หรือโทร0985086363
5: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
1: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
1: Northwave Music
4: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: สยามทีวี Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: พลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425
1: อยากกลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพ
2: อคุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
5: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: sweetest baby no no
1: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

0: NotWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
1: When I said that I wanted you to be happy with someone else.

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวีแป้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: และฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
1: NotWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ NotWave 9425

ู้สึกของฉันที่มีแต่เพศตรงข้ามก็คือผู้หญิงแต่ไม่ใช่เจ้าหญิงของฉันเป็นสิ่งที่อยากจะให้เธอนั้นได้เข้าใจว่าเธอนั้นเติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นขาดหายไป

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวี
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยาหนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
3: หนังอินดี้
4: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
3: และหนังใหม่ทุกประเภท
5: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
3: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
5: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
3: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

Northwave 9425ร้องตามได้ทุกเพลง

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือน 1-31 ตุลาคม 2569ขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้ 1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
2: สยามทีวี
3: ตั้งทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: บริษัท1 to 1 Not จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้งพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: คุณกำลังฟัง North Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600 Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ตั้นพินมีเดียรับฟังแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นพินมีเดียโทรเลย0984289823
2: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
2: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
4: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: คุณกำลังฟัง North Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง North Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 North Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
1: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
3: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
1: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ 2026 นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำ